0: Silim Achemen, Adanish Lushulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Tuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Pai Lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: สวัสดีค่ะสหายนายธรณีพลพวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน
5: นมัสเตตลุกมาเจอเลยยามวันที่วันสุดท้ายของ
6: ตะฮียาตุนาลิลอัสติกาอ์ฟินนูจูมยาไลตายัจมาอุนัซซะมาน
7: ซาลูเตอร์ลาตวาตลูเม
8: บอนจูร์ตุลมอน
9: มาเอลากญา
10: โอลาอีซาลูโดซาโตโรส
11: Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
12: Kaipa cemantna, ditapas, naitapas, lima bayas, runasimit.
13: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
14: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
15: Suchya Tarakara, Suchya Graha, Suchya Vishwa Brahmandara, Adivasi Manisu, Abhinandana.
16: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne...वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं
17: धरती के बासियों की ओर से नमस्कार
18: चंग थन गर्ल तर các bạn lời chào thân hữu
19: Ai buồn Oikinis poteste khairete